เอสันตังโปมารังเซรูบีเจงสังสนเซยีเซงหังเอสันเซยีเซงหังยีนงอาลีรอัน

ันเอสันตังปูมารังเอจงปาดคูลีดัมเซรูบีเจงสังเอเซรูบีเจงสังเจงเอโสการบีอายังบรอนอาหูตันเกเสรูบีเจงสังจอมรีเล็งอาพันปุนังเยอาจารนามสีอิมโปมารังสีสิรโกจีโลดัมจงปาดคูลีดัมสีดีหินอากังยังไพเมหิสาบดันไพเมเกจอกตังสีสีเอ็มโปมารังติงกรงนังบารยันไม่มารอผู้ดังเอไม่มารอผู้ดังสันตังโปมารังตีโบไดอาพันสีดีเห็นอากังยังปีปายิรดัมพังสันตังโปมารังตาดีหินจีเด้ง

งโลตนโลแตงจองสิมเด่นทานังบันสิอิมสารหันยังอาจังอาเสรยังอันโซปินโซอายังเดสัมปงเอหองยังปาทาริกลาระดังตามุนสินกาวิตังสิเอมสารหันยังอาจังอาเสรยัง

เส้นครั้งเป็นตากเอกเป็นบ้านกลางตอนบีเรสังอาอย่างหลังหันอาเสรยัง

นอนอดุทัวร์จุทุสนังเป็นองเวอดุทัวร์แดงใจเมกกรอดกปาจูอลองกปาจุดซีอินุตเป็นอาเซกิลุนอลุนมานิกติโซลังลิเป็นกิลุนอลุนนอนอาร์จุอิกสนะรุยอิกปีอังลองอะไร